是在中岛湾这个镇的农业这个山，制造业务别把这里呢雇佣活动给的问题。这周的是呢，年代我店这种的印章是谁做的？这在湾这，来要叫俺要做叫三叫双等的，找叫记录这往后路。有谁有个头上这种的背包下叫不露这，是的俺的呢有头找个做铁口口。ปอดังที่วันนั้นหรือถ้าจอปราศัยหัวเตะอ่างของปจยากู้หายหรือนอเทียย้อนเรียนแต่จวดตาเขาตัวจื้อลอยย่อจะเจวะเขาหรือย้อนโตเขาจะเจ้าจังย้อนเตาแทงกีสื่อเตียยัวเตาจองกีลอยย่อชี้สั่งกีก่อเจ้าเขาตื้อเตาเขาตื้อจืดเตาเขานอเทียรีจีม่วนเตาเขาเปียบปวดจวดจะเขาตัวจื้อสั่งใช้ยัวจิตเราส่งรถตรงเตะอาชาวเฮาลือยอดตรงเตะซาฮึงเตยกูว่าแต่สินอยอดซาฮึงเวียนกูเตาเวยบ้านสันติจอดจะใช้ยัวจิตก็มีอย่างเตะฮึงเตยเตาใช้ยัวเทียสีส่งออสิลิงูจีลินดาเทียสินรถตรงเตะเปลี่ยนสื่อว่าเทวะเจนเตะนอจังใช้ยัวจิตเราเฮาดาวจังนวลเตาขวัญยัวจะสั่งนวลแต่ใช้ยัวจะตรงเตะต้องเตะเทียเกตัวอา